มาตายความมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไปบิดาชุกชิบยันชูร์จ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็ตต่อไปจะตายเอาดูสิน่าเข็มยันมาเนงเนงคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตาคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยกับตัวบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแอนสัสตามาบิคลีเอียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูซี English language ka chak bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai ane dake aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 0215547787 9942535141 ab bhayo ab good very good very good